0: ย้อมสีย้อมไปถูหน้าใครจ้ะด่าเลยไอ้ทามันกิน
1: แต่บ้านยังตักกระชากนี่ยังไม่หนักอะไรหนังจ้าวยังได้ฉีดกระชากนี่ยังคนที่เดินตรงมาสั่งหนังจุกป่ะ
0: มาจุดตรงมาไม่ก็มาเสียอันคือจุดจ้าน่าสการก็ฉันนั่นแหละน่าจะปัดอาชัยกันบ้าอันตรงนี้ฉันน่าสการก็จุดสกัดนั่นแหละน่าจะคนละวิชา
1: อันบ้าเราถ้าพูดถึงจ้าวนั้นอาชัยจุกป่ะนั่งอีเบนี่นั่งบินนั่งสาวนี่เหรอบ้ามันต้องฉีดกระป๋าอารมณ์ขันนั่งทุบกระชากนี่ยังก็วัดตัวฮะนั่งอีเบนี่นั่งบินนั่งมาฉันนี่มีชื่อสมจักรังก็จะถ
0: ูกฮะแล้วคุณคุณ
2: 공기제 장동동안이 고급받나비 에체이고 예랑치 바쭈글룩나 암자 앞산 자르마니치 바이카나 남산 자칼라니치 앞산 바라고 자칼드마니 바 사크봉코당 타파니치 각해코 위에라보 겐나비 아로 사그바만디코 묻치나비 송사로 동구바 사칸테난 칭하카동안이코 아로날 조카니코 난조톤카이냐 낭우세방바키바 테스팅센터로나 리양이 에체이고 포리카카이니보 아로 탈바테 위에라나그타 National Toll Free HIV aro STI ni helpline number 0092 na call kabo ba breakfreeindia.org website una napanginibo.
3: Let's listen to some stories of insurance.
4: Mohanbhai loved his bike. It had clocked 50,000 kilometers and didn't have a single scratch. He had taken great care of it, but sadly Swati from the next building lost control of her steering. She apologized nervously and Manu Bhai just smiled and said, "Achha kiya, motor insurance liya. The damage will be covered."
3: In tough times, everyone says the same thing. Achha kiya, insurance liya. Visit achhakiyainsurancelia.com, an insurance awareness initiative by the General Insurance Council of India.
5: Achha kiya, insurance liya.
6: Down at Simang, Sahid Maria aro Shasha Tirupati ni rugapa, Be Careful film ni, Love Technology gitko kenal namat gen.